0: มาดูกันนะ
1: ต่อยนะพูดทันเลยบุญนั้น
2: สาธิบันเซ
1: ่นักสุ
2: ดญี่ปุ่นก็เช่นจ้ะ
1: โฮลี่ดีฮัน